แล้วเลี้ยวไปหอละดีพุ่มเวหาฝากระจังแถวตะวันออกกลางเห็นดินจดขอบฟ้าควมกังได้นั่งมองบนนั้นล่ะพี่น้องเขาเรียกว่าขุมทองซาอุดีอาระเบียซากันหนังกองมีขุมเงินขุมทองกลางทะเลไส้ห่วงมันกันดานสถานทีต้องมีความขันตีมีเก่าอดเก่าเงินคงสิพอแทงทองใส่วิซาให้ถูกต้องขุดกลอดทนไปใจให้แข็งปันเข็ดจังสิเข็นทองก่อนอดทนหนาวอดทนฮ้อนอาณาคอนบ่ให้จมเด้อหมู่เด้อต้องวมเข็มให้พ่อซาแล้วจังเศร้าสิพ้นความโศกเศร้าอดเบิ่งถึง3ปีมีทิฏฐิมานะสู่ท้นจนสิ้นสิมีกินสิมีใส้สุขใจไปเท่าซัวเมียสิได้รับผัวผัวสิได้รับเมียมีความ

แล้วคุ้มฟังนี่บ่อยู่ใกล้ไกลจากไทยแลนด์นับเป็นแสนกิโลเมตรห่างไกลกันเยินต้องเสียเงินในหน้าบริษัทจัดส่งนั่งเครื่องบิน8ชั่วโมงจากดอนเมืองลักขิฟ้าขึ้นฟ้าสนัดเนื้องบินตรงไปสู่เบื้องเมืองแขกอาหรับหลายบ่ทนท่านนับอังอดคนวุ่นเป็นบึงหนองกะน้ำหุ่นป่าชิวงอมหุ่นละแม่ผมไปเข็นแกนแท่มาแล้วจังแต่งก่อนเบ้าเรื่องฮ้อนหายควันไวโลกันตาสุริยะเผาผ่านบ่มีแนวกังหาต้นไม้สิมาบังหาผู้เขาสิมาขันตันตาเว้นบ่ให้ซองบ่มีแล้วฝ่าสักดินก้องของน้องมองแล้วอิ่มละอาเดี๋ยวไปใสเห็นดินจดขอบฟ้ามีปลาอินผาลำเกิดอยู่น้ำทะเลทรายหน่วยหวานกินได้อารับเอาเป็นไม้ลูกค้าพันประจำชาติคนท่าหยาดก็สู่ความฮ้อนและหนาวเว้าเรื่องคนต่างดาวหลายศาสตร์หลายภาษาหลายสำเนียงเสียงจาต่างกันความเบาดำคือเต่าดำคือหมอดำคือท่อทานแขกเยเมนสู้ด่านสู้มาเลียโมนีดำปีดังกาแขกอินเดียเมืองพ่อข้าแขกโหดปากีศรีลังกาเลบานอนอังปันหัวมอนเตอร์กีอียิปต์ผ่อนหนูคือกันกับหัวพวกมีนักก็สู่คนใดบ่วันไหวตะวันออกเสียงใต้เอเชียใหญ่อาคาเนมีเกาหลีฟิลิปปินสิงคโปร์ไทยแลนด์แมนไปจนสิ้นเพราะอินโดสวาพอมมาเลเซียไหลหลังดังเพราะปันฝ่าห้องคนใดปิ่นท้องขุดลงไปใต้ห้องพื้นแผ่นทะเลทรายได้ท้องหลายเต็มท้องส่งใครเมียทางบ้านบางคนรวยเงินล้านเงินแสนจังมันคลองนี่ละพอขุมท้องใครโชคดีจังสิได้เอาเงินล้าน